0: ดีคราวนี
1: ้พี่ก้อน
0: I'll actually be stopping back at the hospital for a minute. See my notes for further.
1: Cover.